0: เซ็นเซ็นยอดยอดละโลละเลยซาเลโรบาริฮังยัว
1: ลารีคามาเลลา
0: เรคามาเลสุราง